0: เดือนแล้วพ่อจ้ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: เอาบ้านเดินเต็มดีแล้วดีดีอะวะนะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ไอ้เมื่อเดือนนี้ซ่ามันมาเรียกว่าไอ้เสือทุกคนละกันชั้นนี่จ้ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: มามันมาเรียกว่าเขามาดีกินก็ละกันชั้นนี่จ้ะอื
1: ม
0: อะไรเดี๋ยวมีเพื่อนมาเนี่ยที่ช่วงกูนะก็เลยงั้นฉันก็เดินเรื่อยกันไปที่ใช่เจ้าแก่เลย
1: เอ็กเฮนสิเลมาใช่สิกัน
0: เออแล้ว
1: thank you 0608 75 942 การรักษาตัวเราเนี่ยเองกว่ากลัมบักมขมรกันนะจิสาร FM นะมัมเกล
0: ไอ้เจ้าตัวนั้น
1: ไอ้เอ็มอ่ะ
0: นี่เดี๋ยวนี้วันนี้มาอันเป็นเดือนนี้ตัดตัวก็มาตัดเล็ก
1: ไอ้เกณฑ์
0: เออแต่ฉันไม่รู้เนี่ยมันเอ็มทำงานนั่นละการฉันมีสติดีดีเออที่แกน่ะมามาดีดีเด็ดที่มันเล็กกันเลยฉันว่าไอ้เป็นอะไรสิแต่เราเรียนนักกินฉันมีไอ้มันนกเว้ยเล็กกันดังดีฉันก็ต้องบุตรีจีแกนั่งเป็นเดือนก็ต้องบุตรีจีอันนี้ว่าแล้วก็ฉันมันไม่ชินที่เขาเล็กก็ยังเป็นคนไอ้ตัวนี้ครับ
1: ดังเลยมามาใช่สิครับ
0: โอเค
1: thank you 0608 75 942 if I'm gonna win a mix ramen I'm pela tenderas combo rad combo kuriya kuya kongela singone le karana mthlasi kuva nwana mtsanze kuya tikereken kambe ke nongono kwilo mix ramen ba hindlerile kuva ikha ikateka singwe jisara fm nam amke aye
0: Tadi.
1: Aye ma.
0: Eh, tu gini, gua bawa ni komandan jenah lah, tindin.
1: Aye gini.
0: Una mandi lima juga lah, sama sengkani pun jenah tindin mungguan. Una mana Oscar, bapa si Godo, isi sini kudu jenah tindin kasih. Dah selesai, mana nanti boleh kat home, mungkin abang jenah tindin. Abang jenah sabu kau kau nak semua barang kau boleh kasih.
1: Ikan sih lewat kau boleh saya seka.
0: Thank you.
1: 0608 75 942 Impela khang kate kanela karana mthlasi kuna nguna mahu ku ikumaka hele kerekeni na ikongela swingwe na nwina tana na leni ta khongela jisara fa mna mamke
0: Ai ta tumpumbe
1: e fukela mzana ma
0: e tuke
1: I can see
0: ningena na my channel
1: mm
0: ningena na manu kwa ni lebo duma
1: mm
0: again
1: mm
0: ngena mama ria
1: mhm
0: bangeni swa imali kuma doctor mini sub 3
1: ikhenso sinenhla iseka
0: thank you
1: 0608 875 940 akateka nangwina ekara namthlasiko mengisara mina 0608 875 940 ay tekan licingo le 1 jisara fm na mamke
0: ayo ngena mama
1: e fukela mjani ngona mama
0: Ah, itu ke mana?
1: I can see.
0: Ah, mana yang nak buat ini?
1: Ah, ini.
0: Entah mana mana mama saya, mana nak kaji seperti ini. Ini mana malu dia ni berbulu, ini mana gamen ini mana berdekat aku pada cakap nak beli. Di tuh, apa nak orang mana kena mama kita beli cakap nak beli. Di tuh, apa nak mana saya cakap nak beli mana mana.
1: Aswetan lekang guna putar, I can see.
0: Thank
1: you. Serta link saramina afamba sungu ekhaya kataka sungu aitsmena kambe yangena halaka WhatsApp yitokutimaka tsamsiki.
2: Aye ngwanwane ni kombela kungenisa vanda va atendeni va kudzunisa namuntla. Mana nhleko ka mavala ngena ntendeni marimo a mina. E mamaria blanco le ka mningisi blue 2 ngena ntendeni. Mana sengu emtileni ka makoxo ngena ntendeni mase wa mina loyi a nghena na vona i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
3: minjhani se tsaka n'wan'wana kombe ku nghena na vona ni ta nghena na mana Albi a ka xikukwani ni nghena na sivari wa mina entindhambe a xivulani ku nghena ntendeni sivari ni hetelela hi manani ku sesi wa mina Julia Chalala Mufumani ku nghena ntendeni sisi hinkwavo nghenisa hi mana nleko kwala ka mavala ni ka vanhwanya vo saseka mawa xidanko
4: Ishikane sesi wa mina hi vito ra mavito ra Yesu Kriste wa Nazareta kombela ku nghenana na vanhu lava atendeni ra mikateko ku na skim sistinyi komaleke ka ngove jamela 2 ku na papa Joe gift kubani le aka mswani ku na kokwani gaveni le aka makoxa le vanhu lava hinkwavo va nghenana na le kingobeni a va yehle danke sesi wa mina
5: Hlekani, gosh. Kombela ku nghena na vona tende. Ni nghena na Mr. M.